0: มันมีคนตึงอุ่น
1: ก็หนูก็อุ้มน้องกุ๊กตาของพี่ลูซี่ก็ยังน้องอุ้มน้องอีดาจะคิดงาดูนักอีดาจะคิดงาดูตักกึศฟักเสียงนี่อเมริกาเขวิกอาเกี่ยมกับมัตสุกุนชิปลูกจอยสูปีงาอ่างสาวว่าน้ำกี่ยังจะเกิดกุฏะความปีวันยัตตาอุกุฏอิลากะอิลากะมึงปีอายักอายักนึกชีวัยมาอุนับปานีอัลกุฏคนไหนI love school.
0: September 2019.